0: ดาริเกิดกับแม่ของเราไป
1: ข้าทุกชน
0: วันดาริเกิดกับแม่ของเราไปดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีมุสลิมานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีมุสลิมานามุสลิมานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีมุสลิมานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนีดัชนีกุบานาดัชนี